0: มาให้
1: เท่าแน่เนียงนี่แน่เนียงชิมจะมาเมนเต้
0: เนียงโกนหลงงงกรอนตะปนนังกอดพื้นมันบานได้
1: เนียงเชิดตะมาโอ้ยแปรเอ้ยจุ๋ยพอง
2: เวลีทั้งไงตรังกระได้หุดหายสงบจ้าจีคลังกระสาได้จีแน่มิ้นแน่นาจังบานเด้อแต่ขนมยังนะก็เจิ้งมันบานดังใดเป็นตรมแก่บางแห่งเคยใต้ปนนอแต่ครูสาสไลมือกรอบได้สัตว์กรรมการดัดยิ้มเปี่ย
0: มเมื่อคนสไลคนอายุเรียนสดดอนาหายปุ๊บจะคันสู่นอมคนปีเรื่องนี้อยู่หายตาเมียว่าสรุปปุ๊บไม่เป็นหมด
2: ปอกคนมันขาดเอาไว้หนุ่ยขณะด้านหน้าหลบปอกกนสไลยังติดจังเนี่ยนานุเต้ปรุกนสรุปจังตะไฮลุกนเขาจัดนุเ
0: ต้ตั้งกูไรปกไม้ก็มันจ่อยกนจังเนี่ยนาได้ครัวซาเยื่อกับมีนบักรันตะเรียนโสดปนังเพื่อมันบานละอ่อเตียนกูจอบเฮย
2: เจ้าลูกปกเน็ตไม้เขาจะมันเถอะไอ้ลูกปกเน็ตไม้เขาบ่มน้องเต้บ้านจังเขาจะสมเลี้ยลูกปกเน็ตไม้แต่เมื่อไม่เรียนมันต่อให้
0: ตายเจ้าคนใส่
2: เนียงในใยเลี้ยลูกปกมาได้รุ่งในกล้องดำเชิงเหมยดำได้เมนเกรสสำหรับดักอังเกยเนียงไม่เรียนรหดดักทะเลชิมจะมาแตกมันขลุ่น
0: เนียงชิมจะมาให้กรมคำปรังเรียนเป็นรหดดักทะเลชิมมันทูมันทอยคลากกับบ้านได
2: ้ขจมันจังปกไม้ขจมนูเต้บังดังเต้ถ้าปกมีรมปังกับปกคลังสันจิขจมตัวบ้านละตบอ๋อจิคลังมันขานูเต
0: ้ก็ไตรตัวนั่งได้เต้ปิดหน้านี่ไปก่อเวียมันละ
2: ต่อระบบบังใครนังเมียน
0: ปกปิดคลุนไอ้เต้ไปมุกมอดออกปกมาได้จัง
2: ประหลอกตั้งปีจะแนะมินก่อนระบักชมเต้าชมคำปรังปรายดับใบปุกก่อน
0: บังจังแต่หายขยมกลมไอ้เย่ไว้บานเตี้ยได้แต่กลมไอ้ปรังไอ้คลุนไอ้ชื่อจึงนี่เตี้ยได้ซ้อนนะ
2: จับบังชมดังหายนึกแอบสาเนียงเจตนาหนึ่งมาได้กำปองแต่ดาวพระพร้อมแตงใหญ่สดใสปีกนสไลปรับด้านเน็ตในขนมพิซซ่าเน็ตกนสไลชมนี้ปุกกายกรุบสอบตายมาดองเรียนก็ปุกก็สะอาดฉลาดให้เรื่องไกลไกลตัวจัดเตี้ยกัดกัดเตยนักชมนี้ปัดจีสำนักเมืองสไลล์อ่อนแต่พร้อมโดยชนะกนสไลระบาดตามันโดยกนชมตีชมเจอเรียนก็ไงหมกนะวีจึงจำรู้หรือในยัยก็ฮาแต่บ้านจังเนี่ยเรียนจำจอกรบกรบโคนบ้านละโคนก็ตีเหตุบักชาวมาสลับตึกบัดในเจ้าปีเนี่ย
0: ได้
2: นี่เป็นจุ๊บเป็นปีศาจใบ
0: คำฮอบอจรานจรานตะโกนหนึ่งเมียนกำลังหายก่อนหนึ่งปรังเรียนสดอับานเลยมวยรอคายนักโกนใส่ครัวซาเยื้องเมียนตะโกนใส่ตะมวยเตะเมียนตะปึงเปะเลอโกนใส่นี่หาย
2: ปัญญาฮอบอลื่นเลื่อนตะโกนหนึ่งอาบานฉับตะเมือเมียนช้ำฮอบหายแล้วปุ่งเนี่ยไม่บานจังช้ำสมตะบันตบได้ช้ำสันหาย
0: ตะจอกโกนปรังเรียนนักโกน
2: ตอนนั้นขนมมันตบได้พลิ้มก็ติด